0: นี่เรียกตัวรู้เรื่องมันนี่เรียกว่าเรียเรื่องมันใจไม่จูเขาจะเข้ายุ
1: คอีตันน่ะปิจิวลาลาคิลิกูยันนำไปมาเรื่องวัวแต่มาเนี่ยการุ่มมิวตักจินเน็กชาวติกุนอุนิกาขัดตัดตบกูยันนำไปอุ่นวาชินิกยานะผู้ชาย